0: Model อย่าเล่นเบรย์เบรย์จุดเบรย์
1: จุดเบรย์
0: จุดบีอาร์เลื่อนเ
1: นี่ยอ๋อยา
0: Bagaimana jadi saya jawab aja. Aneh lah, aneh gong-gong aja cakrol tu mesti.